นาวิลุอิอายังโยพิเชงนังกิปลังจุรุติทายยังเตนโยภูรมสัพอาลัมดุกกนังกิปลัง

สิบังระนัมพารุอันรนสันดีอาลัมสิบังระดาริอามุงอันดารุอามุงอันโยอสุมบิโดอันเกริมบุริอาบังไม่มาหูมาลุตังสิบังนัมพารุอันสันดิอาจีนัมปุณิยังนิยังไม่ใสริกโพสารังนาสิบังสิมบนามุอันเกดารุอามุอันริมบุริยาบังบุสิบังตอลำลาสุดัมนังปุสิบังลำลาสุกิดัมสิลาสัยริกพุสรังตาบังรอนสันดีอาลัมไม่ปูดิงอาจีนัมเตอกตาอกจีนัมนันโยสุมบีอามุงอันนิริมบุรีโดลังลานิยังนิเสระยังริกรูปิยาบังเลกิมรังอาดังอันดาริปาริกนังดารุปาริกนังปุสิลาริกรูปิอาบังไบลาสิมบนอามุอันลารุอามุอันสุมบีบังจีวันสิยาวกิมรังอาลองอันไบโอมบีบังกีวังสิรานัมพารุอันเป็นแหมผู้เป็นมุกรังร่อนสันดีอา

0: เปียตุมกีปอร์ฮีตุมบังกีชาร์ลีตุมบังอันสุสีองหน้าหลังลาลุตั้งเตยตุมลาเม็ดเตยอิงจูปุปุสินิลีนเป็นเงี้ยมาทับ
1: จูโรปิกลูซ่านังลีมาลงสวีดาปอลส์ตั้มีนังลีเป็นลำเจตันจิมุมลงนังลีลงเป็นเป็นอาณาลำรีดิโอการจูรัตตุมตั้มีอาร์จูลงล้อละเป็นจินิปุปุสินิงเทลอสีอาปอร์ลำตัวปอดปีนี้บังเกจิฮุจิปุตอาจารย์แบงบังเกลับปานเป็นเลลิตุมิงตันปนเองนั่งนอนสนักทักอาปอร์จิตตอนนั่งปฏิมุกบังเจปอร์สแต่เมลิตุมกระจายเรียงโมกังตัวอย่างเด้งกระจายเรียงโมตุมปูจิตทันปนทุ่มนั่งซะปีนี้พาร์มันบังเกลับปานเป็นเลอิงตันเองนั่ง
0: ไอ้ต่อการ์ดอม
1: การ์ดอมซะ
2: ลับปานปอร์นังลิตุมตอกลังอาจารย์แบงอังเด้งลงเป็นakang tu yang deng ka charlie dun pen ham phanga phan ki mesen aputhak jem strong pila pen hotbang harmony be tumang bong chi hu chi puralam je arjulong ek tanglo tok langa jai mek ang deng ke lapwan si kang ton nilo nangli tum jai meker jubom lake akashwani dipu along pen tangte nona dun thu lun chitong deng along pen le ason sona lun jer arjik sinang kecheng si alun KCS teke lang jiona tumpen kiluna lunle arjuik sinang, alunalam te vangnon. Tangte labang solun arjuik sinang.

0: นี่วังตะฟิลดัมบอมอังเกฟิลดัมเป็นสิลาให้ตุมพันลีฟเลตปีเนทานังโกกัชิรอกตอกกซอนมาลาเลโปรซีวอร์เกอร์ตุมอันนี้วังตะดัมบอม
1: ตั้งแต่ละบางโซกิโซปุทากราดตุมกูปีสิกาชินียาแกนังโซดิกลอนังลิทานิกจิมะ
0: กัชินีเนี่ยเกลาโซกิโซเกอิซีแบคทีเรียเป็นสิเกมันปูโมเป็นเนลิปุโลลาเป็นเป็นนังอันนั้นมันเนี่ยตุมเกคิปุปุเกเจสีกิจูตุมพันเกไอโซเลตมาแต่อังตันบิกกส่วนเกฮิจิมพินเนตุกกลาสีฮัลโหลส่วนบางเกเคลมเคลดานังปุเอเมทางังบงบิกกเป็นทรีทเมนต์แต่ทางาปัญหาเว้ยคัตโตราจีเว้ยลาเป็นอาร์ลีทรีทเมนต์อาร์ลีไดกโนซิสมันเกจเชงเป็นยองสิทรีทเมนต์ดูปุ่นเต้ทรีทเมนต์เอ็นดูนปุ่นเต้เคมีเดจิตาดูลาสิพับลิกเมนรัฐธรรมกัจฉินีเนี่ยเองเก้ซีอีเกชูเกจิปัตตุรงติเป็นนางอันมันเต็มเกจิปัตตุห้องนางกลางไอเหลาสิห้องวางเป็นนางเจตานังโปทรีทเมนต์ลงดูนางโปทรีทเมนต์ลงลบนั่นแหละคาเปรกธรรมดาสเปรดไปเลยลาสิกัจิปัตตุกะลีอังโกฮ่าไอโซเลตกะลีฮ่าห้องอังตันกิบินามกะลีอิตุมคอมมูนิตี้ลงอามาซีลาตุมันเกทรีทเมนต์พีโปมังโปอังโกฮ่าลากัจิปัตตุตุมันดารัดตุมซีวานซีทรีทเมนต์กิปีจีมาทรีทเมนต์คาเปลงดูเนี่ยผ่านบอร์อินังโปลาเป็นรองIEC มันเนี่ยตุ้มเกลีฟเลตปีเนี่ยรองเกรองบอมโลอังเกลาเลโปรซีวอร์เกอร์ตุ้มเกรองตาดัมบอมโลทันบอมโลลาซีไม่มีติ้งรองมันตุ้มเนี่ยดูปุ๊บสิตาซีอีเกชัวซีอีเอ็กซ์โซอพอดกัจเจทันเป็นลาสัวลามาบังพัสเปรดเนี่ยเจซีอีเอ็กซ์โซเกนนเกฟรีออฟคอสทรีทเมนต์ดลอังโกเจปัตตุนังเนลออีดุงเอไรเลดูปุ๊บตาลาดวายชลนเดเมปปูลาไฮบังเกรัฐธรรมจะทางลบนั่นเดี๋ยวล่ะโซซีเอคิสโซบังเกอิงดังโอเอลงเกมันเนล่ะโซทรีทเมนต์เอ็นนั่นปรางลบนั่นเดี๋ยวก็สเปรดยี่อัลลัมดาเวลล่ะซีรองอ่ะทุ่มพันเกเมนลี่กับปัจจุบันนี้เกซีเอคิโชเกสติกมามันเนกลางฮิจิมดูโคกติมาติดีฮัลล์สติกมาเกฮัลล์ซีเอคิสโซกลางอ่ะทุ่มมาเก่งห้องฮับเอ็ดโปจัดเอ็ดโปล่ะโซกัทเฮรักดูโคกวางเวเดอร์ที่ล่ะซีล่ะโซบังเกปาวิดเดนังโปtreatment and loop lonte la public itum ta itum karbiang long arlu penda si ki chobang ke jumbom po
1: chorola sir bachini pon pon tangte labang so ke so ka cholong atum phan nang lipini ki puji ma ke thanji la pason doing ma
0: la ke so ke cholong atum phan la penang an dak diphu area ta do nili dak so department long la MO urban in charge long that pen taralang so area ta do lahai toman kachuningri ke alang tum ke diagnose lo dawai chulo dawai chulo that pen medet long lasi alang tuma role bangke alang tuma kama bangke alang tum akapre kamuni tuman ta than me je ni tum ta jo si ki so long lo sita ni tum dawai chulo melo angko nil tum isi do people's affected with leprosy ala kosong nong ne isi organization tu la sini tum anti leprosy day lo pulon te lahai tum ban ponpo lang tum ban as a example la tum ban lam ta pathan than la si hala tum role mangke alang tum mangke ame thang ke long wek tum dowai jo pen medet tum la public tum ban ka pathan hadi arong al non lur taralang sulong dokok lo taralang so hala tum ban nil tum ningkan ini aprang dal tuman hang si latum me thang si pachikubir lo je ni ke si ke so ke long tang bang lo setan non ke ne dawai chupen government tum free of cost nang pi dawai chu dat pe ne tum melu pu pachikubir la so a role bang lang tuman paklem bom nang kop
1: choro lo sar pachini pon pon tang te ili tuma hawar long labang so ke so ka chu long pen ari ke hong hab et mate mit et la pusan da thek dam long ni lo manang ditu
0: itum malong do dak ผู้เรียลองอินุดโดสิตาลาบังเกมิดลองอันเกลังก้าห้องฮับดลังอังเกลองลองนี่ดลังฮัลลาบังเกอินิงเอเวเดลโลลาพันรีคอนสตรักทีฟซาร์จิรีเตตอยโลบอร์กาวสิดูดูพรังเกตนอนก็บอร์กาวเอเวเดลโลปุ่มกวาตีเมดิคอลคอลเลจสิดูฮัลลาสูดรีคอนสตรักทีฟซาร์จิรีอาหุดกูปีเนกัตตุราดูกองมาลาพันรีคอนสตรักทีฟซาร์จิรีเตคลมโลเดตมัดเชวังทูจุยลาบังเกบิร์ตาแอนทูเด็ดติ๊กติ๊กอีกแล้ว
1: ตั้งแต่คิดซีนังลีลาบังโซ่คิดโซ่อัปทักปีนี้ราดพันกับปัจจุบันนี้อังตุงลับผสมตัวเองมั้ย
0: นี่ลีราดพันกับปัจจุบันนี้อังตุงเก๋โมเป็นกี่ผสมแล้ว